ก็เยินไก่วันรู้ว่าสีเกินปาทางเพราะประมาณอยู่มาไปกันปังต้นประดาทางผู้ชักเดียวเกิน